0: ยี่ยมกางะ
1: นี่กูไอ้เราจะเล่ากางะ
0: กีตาเปียง
1: อันจะไรเงี้ยนี่กู
0: เกี่ยขี้เราน้ำเซอร์วิสส์พีพีเอ
1: เฮงไอ้ยารีอีพวกนี้คิดอะไรนั่งกางะนัทรูปียากินน้ำอ่ะดีจังกินคน marketing at ppa.org.ki
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เก ppa Mary FM 89.9 เกคุปนี้คนนั้นเป็นดีจังกินคนเรื่องเดตารีโฟนนัมเบอร์อันนู้ว่าเดนัวอาเกียเดนัวอาเกียตัววันนี้เมียวอาเกียเกนปุ่นรู้คนนั้นเข้าถึง ppa ไปดิคินนี่การีนัตั้งยิมเกมกางะอันนั้นเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอขะตาวรอย่างอีปุกิน
1: Webman!